จะไม่ปังเป็นแม่อาปาเรียร์ดาฟิชกวยบ่าไม่เวลเลอร์รอมเพียร์บิทวัลยัตินาวัวเมอร์เมมัวฮับบงเวนเคนนี่อเบรอินอสเซนต์กวางาทัวกามุตเคลิเตเรเตระควานคุณาวอตนี่แมนวันคอมเมดเมกาเมเปติยูติชเมลวัยนี่คอมวาร์เกียเมนูมีวาร์เกเบรุคัชเกอร์ชินเมียดากเกยารุคัตคัชเกอร์มานิชอเฮเรเมคันเชลโมเบรวอร์มาจิเชียงคิโฮเมนินดูเอพิโรวอร์มาจิเชียงคิโฮเมมโคมีฮาเลเมอริโอเคพิโรบิชัลริโอเคพิโรบิโรพิโรดูฮุตันคันเซลคุนเทรุนีวิบิโอเคเนคัตเยโอปิชิมาร์เกนลวัยนี่เทคคอมวาร์เกคัชเกอร์ทุชะกัมเมนอปปัดคุนเปเมริกันรัมโบทุทุชะกัมเมนทามินนูมิโรo mede girwa mame manu beda dage ataka peme tuhu tuhu eno mede kun kwa ni bedo mere koma chalu wano koma degme a duhutan council pe mwakara mapahari ya bij titagamenta papata meo tiyu ya duhutan council nuwa gen rama papata joke enda decha manu bedo kwa meginu tia tich